0: Happy Valley Goose Bay me okare yokangma e saru kakik e saru tunga suge
1: Taiwan Taiwan de jera bo wa put ko na po bilu sama ka ja un ho ya hamman Taiwan de jera bo wa put ko na po Kaliana is here, Kiaman Motavana Halune, who we have to be with the family of your own mother. They were here, no, we will put a Mushidal of two women, my name are your own mother. Kaliana, Tamani, cut down of the Kuruma, cut down of the Kurumia, what time, Osumayo, Takakolo, and Oku, Taikolo, as you walk by you, Taiman Natia. Kadang tu yang memilih walau, idanya isu mulu, isu cerita macam yang guru kata time berkat suka emma. Ikadang tu guru langsung makan macam cuma ni, kadang tu guru memilih mana lakukan ni, apa guna hari cumi, cecia tu ada walau jilung sama ni halung ni, amalus. Kilang tu kiat tu kudu balik dulu ni, suruh tu kait cuma ni kerja yang balik cuma itu, ini balik dulu ni mana? Tapi macam cuma, ni nak urus halal orang ni ni cuma, ni pergi cukup lau lau terlalu mana, kalau cakap tak cukup, pergi cukup dulu. Tapi kau nak kumpul salu gaya kita siu jam siu siu lau tu, tapi mana nak kumpul salu gaya kita siu kiat tu dulu, jaga dia tak lupa mana. Tapi mana tiang umat, cuma nak kuyer itu sekarang ni, ini lagi yang nama baru. So lu mau mengalir ni, kuyer yang itu alu. Tapi macam macam umat, ini tanah tapi macam umat. Tapi mana lihat lagi umat tu fakta mana tanah, pijakan luang ini ni, ni lagu tu kita. Kuyer lah dia alu kuyer kecik yang main. Ibu mengapa itu dah tua? Kami suka ni alun, imah kami suka kalau ni alun, nukat semua mahu show, sibuk lepas kau jatuh imah kanu kaya, tapi mak makunya ulah keluar tu disuruh imah itu nak ukirin, tapi ngaji ukir sokta ukir tu kita imah cuma dah kujen nama alun mak, tapi ku kujen lah hati kerja kerja lewat tu, tapi ku syukur syukur tau nak guna fuh jangan itu. Tapi kau tinggal macam kau, ada hal ni, orang itu ada umat, orang ada tertutup ni, tapi macam kat dalam ni ada umat, tapi dalam hidup ni ada satu orang hari jumaat yang ni, kalau tak ada orang ni macam, isu macam jam ini guru, hari jumaat kalau tu guru, tapi macam jam ni macam, tak semua isu macam ni juga tuan, lili suka yang ada sama, lili tuan, tu saya, acuh jalur dekat jalur, fikir nak ni, kau jadi juga dulu.
0: Kau yang nama Jitaro. Dan atau Louis Inuk Suk, dia kengah kangen dengan me okar. Yutunga suki Louis.
2: Tunga suk tu ada bunga. Tujuh sahur nak sih bunga tay ma.
0: Tujuh sahur tu te.
2: Asuhan nungila. Si bisik kot okar dua yang tolol gama Louis Inuk Suk tak bunga. Tamaan kan senang mereka belum ada tanya atau tua, lalu nangisnya atau namun ada si maju alorang atau tamak tak berkuno ada kecut mianu, tamak ada cipat tak mud, kisah nasi palang maksimal doang cuma, namun doktor mana, tema itu tak kau belum nunga, uming aku kau sekalu amap doang, tak Pinang tayo man na ukyo akbeni di rekta tam na uping ayabot ukyo akbeni di rekta rekta ng mga ukayaw ma pinaso yoktor rekta uping ahtaman na tayo may tusiya mat tapang akibamit kibating apinit na pahto kapimit Amegoya pakalo akto tatuk tunik. Tayaman nika akpal diyan niya lakto tamawa. คู่ขอบจะทำมาเนี่ยคือว่าจริงอาบถิ่นยี่ข้าลุงนี่ใจเยาว์แต่มังนุตระเนี่ยมันยี่ข้าลุงนี่ใจเยาว์ลองมันข้ามาเนี่ยคู่อ่ะทำมาเนี่ยไฟมาเอาหน่วยชิดจีบไปตะกุมันนุ่นดินนุดแค่ไหนหมดแต่มามานน่ะตาบ้านชิบุตรปาดอเมริกาชิบุตรปาดทำมาไอ้ก้าเนี่ยสุดที่ปากนักตัวเราลงมันหมดตุกตุ้ยปิกชูมาโอมาขยันสิเนี่ยอุยอัตตาเอียงอัตตาชิบุริอกทิ้งอันอุกาจอดจักชิมาบริยคบลูตักกูกุกยอดอักเวเนเลวรักตกอเมริกาชิมาอยู่เนี่ยจูตักบะอักเวเนรู้ยิ่งสียักตาขยักตาลิมุตุทิ้งอันชูยักตุสียักตกอันเมื่อรักษาอยู่เนี่ยที่ตุกตุนิมาเนี่ยที่บัดดังเนื้อที่อยู่ยิ่งช่วยดักตัวเราดักนัดชิดิ่งเมียนนัดชิดิ่งเมียนมาเนี่ยช่วยดักตัวแต่ไม่ได้ที่จะรักตัวอินุกชูรักตัวนัดชิดิ่งเมียนตลอดมาตานานาเกลุปิดเขาเนี่ยขันงิจจริมมาตุกาลุตะกุปีตะกัวโอไม่ยกเสียกจีนอุกาจาวลาวเล็ดคติมายาขาวมัตตาตามนักแข่งเซนิอุยอตายหักเบียอเมริกเนี่ยสาวนิงานิอเมริกัดอันนี้ยกพัตย์อุยอตายตาบกว่าแข่งเซนิอุยอตายหักเบียตักพินละตัศกจามตายยับชิโยแต่มังนุตราวนิมตินุตราวนิมนิมองเงาล็อกสมรภูมิแต่ใครเส้นหมด1957ถึงมุกชิกุชูไข่มาอุวาตาตะอุยาตะยานุใครเส้นหมดฉันอยากตัวนักศึกษาคว้าเราข้าศนิตักปิโกนตุกตุกอักพอติดดัวเบียดัวอักพอติดตัดตาเราตัดสักจักรนับปักตาเราไม่ต้องอยากตายหากดิมาหน้าดักตัวเราดักตัวนี่ทำไมว่าเราเนี่ยขมันักอยู่ขาดตะเพียงตะศึกษาไม่คู่ตกขมันักอยู่ก็ทำไมนะอยู่ขาดว่าอยู่ขาดตะตาอยู่ก่อนตะเพียงเราอยากตายขอบิดนั่นสิตะกุบดูทิ้งงาลูกยาช่วยนั่งมัดสวิตซาร์โกลุกโกกซาร์ลอยแบบมือตกหายมาโกลุกชาลุกไอทำมาคราวจะบ้าทักชัวทักกว่าแข่งขันอยู่อุยอักตายงัดอุยอักตายหักวิ่งตัดสนายิงตัดเต็มกำมายิงตัดเอาเล็กชี้ยิงตัดกูขอจะเอาไปยักษ์มาขบลูกทำมาคนงัดคัดจักรที่เชียร์หักปูอินุกชีวคือว่าดังเนื้อที่คือจักตาดังเนื้อคือจักเนื้อก็ตักพวกกอดว่าได้ดังเนื้อเนื้อนับว่าขาดนักปุ๋ยสมัยยาเชียร์ลุงนี่อาทิพี่แยกกันนับเป็นชักตะกัศบพี่แยกกันนับเป็นชักตาตักพวกคือเราวางนักตะขาดหลอกสมัยจางหลอกแต่กอดก็เทมายุกจีนทำมาคนงวดอู้มาอยู่นึกก็เทมายุกเอาหมดตามนะกบลีน่าติดใจนักป่าเคยเห็นอยู่อุยอตายหักเบียอีกนี่ก็ตามนะแต่มันอาจจะขมันอีกนี่ก็ไม่นิ่งแค่มาจะขมันตามนะข้ามายะฉันในยี่ข้ามายังไงลูกเขาจะชิมบะหมี่เจ้าเลยฮัลโหลครับตัวนี้เอาขัดจะคุยเจ้าเลยตุกอันนี้ยกน่าสาหนึ่งนี่อุกิอุตอักเวนิเลรักตุตักบาคุนิดิวิชิยักตาอเมกเนอร์ลิสาลักตุกชาบูแต่มันอุคัมมาลักมิวิกปักชาเนสตักบันังยักษ์ข้ามอับดุงที่ฉันยิงอัตเตยดังอันนี้คือแบกนิวตามิดขันวาสักตุตักฮาลักษิมันนักมาแต่มันอุกิอุตัดดีมาตัดดิมังวกสักตัวอเมริกาดอกชิมายุนยักตัวดักบ้าอักวินิดีชียักตาวพิงอักตาวกอกชูดักป่าดิที่วัดจิตชินเนี่ยนับอักตัวพิงอักตัวดิ tak pang alu kangit tinne. Tamang ay kwa kaman yung gayap tinne. Kangit ng makaman ng manok kakatak tuwala ng mata. Nukyo ko yato ko din. Tabang ngalo. Napakto hakin mit filan mit tabago. Tamang kanit tukulog titakabit sa minut. Akasok tuwala ito. Kito ko dito sa mayayap ta. Ikaayak pang niya ang mata. Halakak tumakwa. Kakakti ko dito, kakakti ko dito. Nukang atitaw siya. Sumakulugit. Amigat. Ani yung nasa amin. Ani taman na. Ukaw siya yung malakaming itali. Kutukasin masak ko ama. At ako sumaktan nun ang matay ko. Kaw yung may katagba o tiyatali. Kuyan na may kaanib sa kita ang mataksin na ama. Tayo malo.
0: Kuyan na may luwi.
2: Okay, kaya nali ba?
0: Tana tao kimi gumit o kara yok Jenny Balok, tunga sa kung Jenny. Tusabi nga?
3: Kawanga.
0: Hey, ipo.
3: Kawanga na.
0: Hey, tusaksaw ro tayo.
3: Ah, kita ka napi, ila, ula, uhalak kagulo, uhalak at tito sa tulo ni lika na kagulo ang mayonga. Oh, mengani dikan negara aku macam nak tunggu kerja. Nang ni apa ni? Ukhali makam mengata, saya malai tak kuatau tu surat tak cium, walai tak cium. Nampi tu nak ikut tu ini. Nono bagi aksi macam mana? Esok tu abdul, kamatil tu abdul orang aksi macam ni dia harum. Tak kuat saya nello tu, umi aku tak aksi mengata kerja nak tunggu ngapil tu aku anu kecian ni. Ha, segar ya langan tu telamu macam. Amo madialang lo sa tinitil lo ta tama na sa agapi ako tingat atak ta makuning api o sakto binga lo dakto ko kiko to api o jaw jaw binga api o mata taggali kat dakto pahalo ko ta ko sa inay isa pitro uba nga pipi josi ta ilabo nilio daw la wala ka nilo na suyo ha mga ilat ta ilaho titta. Sekali minu dia hujung tiga kila, sama na pikal time. Inai pikal tengah ni lihat ni lor ni. Sunah begitu cakap lelaki orang ngan, mesti orang ngan ni aku mengut. Kadjak tu ringan, pekak tangan waktu tu tamat tu tamat jak tu jaga lalu tu ni orang tu gur. Ima umi amin nama tu inai baca ni ni lor kita ringan lor ni. Eko, tu saju tak semua tak bawa tisu ni lah kakak. Ah, tu saju api kerja tak kawal waktu tu tetap melayak tu baru tu ina melayak semua kita kerja nak tu ni tu ilah. Tapi malu, tapi makin nak.
0: Koyen
3: tak bawa si.
0: Koyen
3: bye bye.
0: Tak bawa si. Koyen nama ilah aku cari kerja dua nyuit. Terima aku jauh berdiri demi kita. Ara ne ru ya katak po kare yo ka katak tilugo ni ka to ka katak tilugo ara ne tok tu sa ko menak tut kisani le ne pile to yo man ne rovit 1888 896 3135 nakit ta ri ta ko mari glugit ne pile ping mo ak ti taw na yak puti king ul lek pa mi on na tu sa nang ne ak ti ko